0: ตัวนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักมูรานามิรวาโลเ
1: ซนซิสจ้ามาริกิกาเดียงออกุสโตน้ามันจุกาวรปัมกงวนมูรงินลิกุงไกอุนแพลนรีซอสสกุมาลาคอมมูนิตี้สกุปลายามาลานักคนวันอัลนาปรินิตบุโลทรานสปอร์ตน้ากุรบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาริกิวันอัลลิมรินิตฟิลสกุมาลาKiko Budpoloko Bingur Bushmur Kabala Sitilil Limurung Janit Limurutungama Nukung Sensis Ngurya Warpam Uniensa Metrislika Nindumaram Nungo Instructions Kalki Uninel Janito Visit census.abs.gov.au Authorized Ja Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammersburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Young Old Radio.